จะจูเมียนโกนยานากับหมายโกนดาตะเพลาคอบหรือก็นางบาคือทาสังจิจราณหายคือทาเจียมใส่กาด้วยสารอุตสาหะขนมปฏิยืนในกรมเบียนแดนไทยก็คือยาสียังดีมันเศร้าเอ่ยมันไล่ตีบาดอยู่ตามใบกาสกปรกเพราะจัดจุนเจียนสีในขนมปฏิยืนนี้คือบาดบังหายมันลุกจุนเจียนสีแตกกันดาประมาณเจียธาสมุนจุดปรามพิโรยบาดสั่นในขนมจุนพิบาดจัดสตรีสดิเพรสตัวเล็กนี่แหละจบมันติดมันด้วยบันดาบาดทิพย์ชนามุนบายกาบานไปเจาะทางประมาณมุ้ยพิบูลในเนี่ยชลายสำนัวคือมาไปบูนจุดลำใบพิร้อยบาดมันโตในจุดปฏิเนกาเรือร้างปัญหาปุ๋ยซะมุจิบจิมูไฮในปัญหานี่บาดมีนิยกาอาเซียนแฟมดีเซได้จินักบุกดามนกาสติปตุงมาเต้บานอ้อยดังท้ากรมแต่มีรองพอดปากปอจิงเก้ในสกปรกเราจะรวมเมียนอยู่ไว้ในมีจันทร์ลาหยุดดับปมใบดาวมาไพ่ปมบนชั่มในอากาศเงยเฟอสตรายในกรมจุนจิตอาซีได้การกรมปฏิโนวายสลับตัวผู้ชมน้องกรมจุดอาซีสำคัญกระทบพอดบางบางหันชาจุนจิตอันเบียมเบียนฮันนี่ไพ่กู้ปมพอดในจมูกบาดเจ็บการสะอางแมนพิจารณาบางดังสาบให้เนี่ยชายตอบจุนเจ็ดฟิลิปปินส์อักษรเอ็นเตกิทักเกงสบายจังการรุ่นเราประเทศนี้มีกำลังปูมาจุนเจ็ดจันเวงคือท่าดังสาบให้สถานเพียงลงทีวัดมีกำลังตีบขณะได้จุนเจ็ดกระไรเวงโกมีอารมณ์ดึกเครียดทำมันเศร้าเมื่อเอาดำไล

พวกดังกอดจอบพาเอาเมชโมนขนมหนังเตะทั้งเมนมพายก็เมนมพายเป่าฮือเมนมพายจะไปขนาวยังเคยบอกผมตัวเล็กตามมากกว่าตาก็เธอนมพายอะไรเงี้ยเป่าฮือไปขนาวไปเมนมพายหรือเป่าดัดเมนมพายนมครัวตอนนี้เนี่ยจะมาน่าจะชนะด้วยกันก็ไปจอบไปจอบนมพายนมกรุ๊ปโอ้สอบเลขบุ้ยก็ตัดสาวมาบางการปันประสอบคือเท่าตักเครื่องจีดรูจีดอะชงานนัดเบียบมาบาดให้พายนั่งเถิดเถิดเปาสมบูรณ์หรือก็ไม่ก็บ่อยคล้ายบ่อยเข้ามาเปาหามหามล้อเดือดเก่าอย่างนั้นบางกินตัวยกบ้านเบื่อยังนัดแยกนัดเล่นเล่นแบกล้อพายนั่งคือทำก่อนเมื่อพอสมบูรณ์ขังมุกนั่งคือกีดาจันยางไอ้ที่มือรู้จิตกินยำแต่ไม่ปลายสาบแต่เจ้าไอ้แต่เถ้าหมดยิ่งทำมีทั้งกระโหลกทั้งจริงทั้งไอ้เด็กมีดัดตีมีนุ่มมีดัดตีมีไอ้ยังเคยกระโตบ้านบ้านไอ้นี่จีพอร์ตเบียนแต่ขีมอ่านทุกทุกขีมเขียนอ่านบ้านชราหน้าบ้านไทยพอร์ตมีจีชราเทียบบางปองจังเบอร์พอร์ตเบียนจีชราเทียบคือหนุ่มน้องสมเด็จขมายboy บาทสมเด็จขมายได้มีแต่ขมันบักฮะอะไรบางปูนักสับให้เราปฏิโนวัสลานักไม่ไม่บันปิดเวสลาจิจารันมันเริ่มสมัยอย่างเราลีทำเกมลีแต่แบบจิตองการสุดซ่ามาให้คลักโคตรในโคตรไอ้มือตาไอแพทยังก็ปุบปั๊บได้ตัวแต่กบกรงโกนหาสมัย AI อย่างเรานี่โกปิดบาทได้กบกรงโกนบาลเมนเทนบาราธาบาลังก็ดังหัดมีเนี่ยจ่าเจงปีสลาอัดสัญญาบัตรจิจารันบาดเจ็บสยุเรียนเต้าอัดจับจองตะเคือกาขนาดจะตะอัดเรียนแจ๊ตะเคือกากำลังปลุกกำเลื่อยบาดไอ้รัฐบาลจำนวนมันมาเพย์เรียนดาราสำหรับเอาไอ้ครูประดับประดาครูไทม์ที่เอาไปเรียนขมิ้นแดดเรียนอัดการเรียนไอ้เรียนวันแอนด์วันชูอีชันจูเลคูไปเรียนดำใบขมิ้นไอ้อบรมพลอยจัดขมิ้นที่สำหรับบาดยิงอัดถือกาบาดหลอดบานเปียมูอัดบานไอ้นึกคือยิงถือกาโจมใส่ปุระกรรมให้แต่เขาเล็บเบอร์เบอร์คือยกลางยทงุ่นบาดถือกรรมก็มาช่วยปุ่มไล่เบเกอรี่หรือลูกปลาไหลจังบาสมโตหันนังคือจังไอ้บาดยิงเรียบบานจะนอนกับแบบปุ๊บเปียมูโจคางวิสัยหล่อเปียเขาเอาชุดครอสเซ่มาขังเป็ดนึกของกอกลางยิสัยอุตสาหกรรมหล่อกลางยิกาวกลางยิไรชโนกวยกรุบบาปเรียนตอนนั้นคือระยะเปรียบชั้นบาปกำจำเรียนทอมดาทำดีโพมาเปียบุได้ทำปรำชั้นนักดอกเตอร์ไอ้นั่นคือไทยมาทางสำนองทางเซอร์เวก็จะการเมียเดมินไฮสเตดาให้ประคายกับบานตะตูลกำไรฉลาดพองได้บาทนี่ให้บาทให้บาทลูกนี้วินสตันพีเตอร์ได้นำประดับประอุปถัมภ์นำใบเล็กเจ็บปวดตัวไว้สองประกาศโกนกันแต่จานมาลูกแต่ทาริกุลสีนั้นก็ถ้ากูกาบอสนาขายดับนึงอ่ะคือเอาบัสกอดจอบชนาก่อนถ้าเอาปวดปุกมาได้ถลุยไทม์ที่โกนมวยโกนแต่ในมันโรยเชียงไอ้ยาบังประกาศโกนบ้านชาวเรียบเตยืงคือบัญชีจนยืงเราปฏิยึงขับสายโกนบ่าจะโยโกไม่เบื่อไว้ไว้ลางคลายสร้างกับลางคลายไปโยโกนช้างโกนนู่นสีฉลามหายที่อับโยโกนแต่เราก็จังบังอกบางโกนฉลามดำไปซาปรุสเนื้อสเตติกจีจอนยึงเนื้อการตะช้างเนื้อปฏิอุติรู้ยึงนี่บ่าให้บ่าต้องดาตีบุยไปแตะตรงรัฐาบิบาลนึงแย่บังโผล่ดังคือทานไปจีจุนยึงฉลามลุยวิสิตองทะเลกระดาษในประเทศยังพองได้ลุยรัฐบาลเอาลุยสตองดานว่าไปใบลาบาดเดอไอประเทศออสเตรเลียก็เอาสตองดานลงไปใส่กลางเงี้ยสามกลางเงี้ยนั่นคือบ้านตัวสามชิ้นอ่ะแบบยังทำกับคำสั่งนั่นแบบไปบนใบลาสตองดานออสเตรเลียให้กลางเงี้ยใส่เลเบอร์เบิร์กซีซันอลทางกลางเงี้ยระดับกาแบบไกลเชิญมาสามชิ้นไปยังคำให้ยังบางทีจนยังมันตักสักซากิรุตเถกาตันนั่ตัวบาดนั่งกูไปกบซ้อมได้ให้ตีบุยไปพบลูกไปปุ้งไปชมนะเพียบอันเซอร์ชันซีพี่มันประกาศไปเคียมดังอย่างนะให้พี่จนยังโยกโอนเวกอัดมีนไอเดอร์จำบัดโยกโอนนี่โยต่ำบุยปีบ้านนี่มันลูกไอโยกโอนเฉินนั่งมีนนานจำโอนตัวไอ้ปุ๊บมาได้อัดมีน

0: hay vì ở cặp cha bảy tới song tia song ấy nâu tới hay bên nước mặn nhôm che song tia tờ hồ đàm vo đàm bay bị đàm dừng mình còn đàm vo bà từ có sang song tia tụt nâu từ ngọc nia tới hay cội máu ban về chỉ liệt tàu tiệt về chỉ liệt tàu nâu cho môi mua là than
1: แต่ในมูลฐานนั้นเป็นนั่งไมคลาสเตอร์เปิดระบงกันนั่งยังยำใบจุ่มเขียเอง
0: ยำใบจุ่มเขียเติม
1: เราไปกลายมาแบบไหน
0: เราเป็นนั่งมูลระบงยังการการวนเออร์กับสรุลมาย่างได้ตำรวจเราปุ่กกิจเลียปุ่กพนมเปิงเมาเราให้เด็กฟ้าสบียงอาหารไอ้กับนอมเขียเติมเบียอ้อยปุ่กยังเติมเลขตัวพนมเลขนั่งตัวจิกปรองได้หรือได้จิกปรองปรองนั่งหรือปลเล่ปนักเกยโยตัวกัดเวียตุตุยหายใจแต่มันตึกตึกตึงยังอ้อยโฮตัวให้โยดอกเวียออกปลนั่งตัวก็เกยเอายังตัวเลี้ยอยู่บนใบปรองแก้วปรองยมกับสกอตตบสกอลนี่ไปนั่งยงกับสกอลอะไรได้การนั่ง
1: สารปูอ่าปีปนเรียนปีจิตประจำไงระบบหรือปูระบบไม้กระห้องที
0: ประจำไทยนึกไม้กระห้องปีปรึกดังยังดังปิดเทอร์กาหรือไงมาเว้นบายไปนั่งให้ก่อยเมาเมย์กองยงกับประชุนยงตึงคางทะเลสาบตึงจองเย่ตะเยี่ยมสวากับออยซีสรุซีไอนั่งนะให้กับพวกยำเต่านั่งดอลเปเต่านั่งหายมันไปมาชั่มไอยำลือทาปปุ่นยำกิจจ์ปวดการนั่งยำนำปลายนำไอนำกองนั่งปุ่นยำกิตบไปปลายไปไอยำกิทายึงกบดนึงสมโหหะผิดนั่งไงเก๋ก็จับโยเติมให้เป็นนั่งงมเนาเลอนั่งงมกับไรกับไอ้ไอ้เธอไอ้ที่เขาเธอจึงรกไอ้นั่งกับดามเชื่อดามเชื่อแวงปู่นั่งทมเมายังจังเจี๋ยบุญจงให้เก๋ดักเมาเธอจึงรกเศร้ายังไม่ได้ยังดื้อจังให้เป็นนั่งหายงมลือตำนั่งถ้าปนยมเกยโยตะกอสังยมก็เธอจะระบุในเชิงยมกุบหนึ่งเธอเอายังระบุบันยังบันตะกองเวงนั้นบาทยมก็เตอรถตะกองเวงเตอให้บันตะจูบปนโกนยมการนั่งโกนโกนใส่ยมงอไม้สาวตะโกนประมุ่ยที
1: แล้วปูทางโกนสลับ
0: จะนอนปว
1: ดหลับหลับปวดมวยยำไปยังหรือปูกล
0: นุ่มชื่ออดทำอดไอยำ
1: จังอายุหมานตัวนึง
0: บ่า
1: อายุหมาน
0: ตู้
1: จังตู้เยอะ
0: การนั้นด้วยมวยเปิดคลาย
1: อ๋อมวยเปิดคลาย
0: อดทำหมานที
1: ่โดยใช้ไปหลับปูตัวจะหลับปูหลับปูบานตลอดจะจุดปูนได้เลยไปกระจับนุ่มใหม่เลย
0: เราโดนไ
1: หลไหลที
0: ่แม่นเทียได้เนื้อนาวกระดาษรายเบียดคมแข็งนาวกระดาษรายให้บานยมตะจูบกอดเติ้งให้กับยมส้มกอดปลุกยมทานยมจึงชื่อนั่งกับส้มครัวซายมไอ้ตะแปะเติ้งบานเกี่ยวตะแปะเติ้งปะจะนอนนั่งจองไปใช่
1: นอน
0: จ
1: องไปเลย
0: บ่า
1: บ่าตั้งโกนแต่สลับนั่งมีบานเติ้งบอลสอบมินเทอร์บอลไอ้ที
0: อดบานบนสอบไอ้ที่ยังโยเติงอดโบชิดาเบียบโยตะกอบยังได้นะ
1: บ้า
0: ให้จะนอนนั่งยมกอบเกยเฉินนะ
1: บ้านจะบังกอบเกยเฉินด้วยผม
0: โจดำใบยังจองบานตะลงยำเหรอเนี่ยน่าจะช่วยกอบขม้อยเกยอ้อยตะลงเกยอ้อยยังตะลงไอ้ยำจะนอนนั่งยังอดแมนเตนนั่ง
1: ให้ขม้อยสอบนั่นคือไม่ต้นคือสับ
0: ได้ยินกอบเติมมันเอาชวนน้ำมีใบเนี่ย
1: จังแต่สับได้อีกทีเติมเนี่ย